ปูกทั้งบ่ไม้ไกรวมเดดิอางานบ่มานะคิงคิงคิงกานะรักละบ่มาตําเดดิมองนองปูนะทั้งบ่ไม้ไกรวมดาอางาน

0: บ่ไกลๆ
1: หับปะขอกเกอ่าอย่าเรอย่าเรชุถอยบิอ่าซากตัวลุยงำสลุกบ่โฮโฮโฮงำบรียังเกอะดูอินช่างผู้หอกตระบรอฮาวดีฮาวอินเฮอะดูบ่อะดูบ่โรคคาเรเฮลีเฮเอ้บ่บอกติเนี่ยโมโรเมปะซาดเรงาคงงาคออ่างาอะตาวบดีเลยรำมารอยเนี่ยเลยรำมารอย
0: อีมานามีอามามงีอามามตังเตาบเนอืม
1: จาวบ่ปิกปะดีคระเคนะรังกะนิดาสะคอยบอกสิดีอะดมายคันนูบะนามากิมงไอคังงีอะดอทงีบะอินจังดูบุกะรีโนคังอะบรอไฮบ่งาวบิดอนะคาเมเนบอรีเนอลูเนกอลีฮวายมารูเนอัสบ่บอกนะไฮดะบะนินะไอชัวมุกซารุระเก
0: ไอ้ไงคงไงคงนามากะนะปากะที่ซากะบรา
1: อ่ามวยดีออฟฟิศกาบะเทงะเนี่ยนะซากเรพะเรพะเรพะเรนั่งอ่ะมุกชาทอกจารุรซะหอยชิบุชิบุกะรีโนเนี่ยไอ้ชายชูชายรุเรเนอะอะซะซะซะซะไอ้กักไผ่ละเนชิบอกักไผ่ไอ้อะจอบะไอ้อะจอบะไอ้อะมุกะลาวเนเฮกะจารุเกมากะจารุเกกะจารุเกชิกะรีโนยงอ
0: กักไผ่ละไอ้บุชายชูชายรุเรเนเฮ้ยกันบ่ดุดุโอทูเรอีมิเนี่ยเฮ้ยจักกะนันทงอีมาจักกะนันทงเกให้บ่ดุซาวิงินซิซิอุเยนมะคกนี่เนี่ยอีมาเฮ็นจังดุอุเยนทากปะเนมิอีมาเฮียอะดุบ่ชิทากปะฮงนะบ่ไรบ่บ่บ่ไอ้นั่นมันบ่ดุซวยกิบ่อ่รงกะนี่เฮ้ยอืมๆๆๆเอ็งงอนดัสเยมบะกักไผ่เน
2: ไอ้นะหับสินบะนี่อ๋อเอ้ยมานั่งชิชูชิดะบะอสิกิบูยุมไม่จักปะดองนะลินนะคงดะเย็ดปะดองเล่าละอีโอ้ยคอยดีเนี่ยกักไผ่จิกะยาให้นะจะดะบะโตตินพากักไผ่ให้นะบะมีบุไหลบรออีมาชูวิเยนทังจิเยนไกโตอ้าไอคอยปกตินะได้ซะละอีนี่มะชักคังอีนี่มอเสทับตอดะมุนเดนัสซันเดไฮบะดอมเดตะชอกละปะ
1: พะเรพะเรพะเรฉันนั่งพิชชั่นเลยรออะดูกันเนี่ยอีมาสุเนี่ยไอ้น่ะอิตัตตะตะน่ะหายเจ็บดูนี่นูมะกี้ทงอีไปเห็นจังสิปังทงทงจนมันนัดเตี้ยไปอีมาไอ้ข่อยลอยน้ำมักจ้าไปอย่านะว่าทงอีมเนี่ยไปอีมาเกี่ยวหอกแต่นับว่าต้องงานทงมันนัดเตี้ยไปอะดูว่าอีมาเนี่ยทงอีไปเห็นจังสิไอ้น้องแม่ตาหายไปใช่ไหมฮีลางเงียลูตัวอีตัวเดียเท้ายามียามดีทุ่มจะมีทุ่มใหญ่ก็ดูกันอีมาอีมาสุขรับเปลี่ยนทุกปิวว่างงั้งเดี๋ยวบุข 吧，姨妈。
0: 肯定嘿，新时的来时的那黑跑不多，黑的还去吧，还得为看不见黑的那么的吧。
2: 哦，老老哦，你给掉了给。
1: 会，拉给。
0: 哎，那个一边吃那些，哎，能安不的呢？空手养空米，哎，可以的呢。一年能安不的呢？空着拉着的，一米那跑干的硬着的。
1: 哎妈，马上给下子呢？啊是，哎妈，该弄到就不，过很多。
0: 哦，卢卡哥他们那。呀你，哎，懂着了给，不我哎，懂着了给。

0: ง่วงลุยฮับตาชิดนังมาไว้ด้วยครับเดี๋ยวดูดักดีมาทำมาดัชชีดนาดรดีมันเนี่ยไม่ดูอร์ครับเดี๋ยวมาชิขังนังเชลุก
1: ฮวยป้าบะ
0: ขังเงี่ยเฮรุกคดีกุมบะนังน่ะอนัตเตนะบริจักจัลักลาบะอีป้าดมินัมมาบะนังอีป้าก็ปุ่นชีจุบวางังเนรรอยพาร์เรไฮเอ็งโดอีป้านังเกะป้ามาการโดเลยรุรักเก
1: ะไอป้าบะดมินัมมวยอีน้าวนุปิดอตรงงานจานิงลาบะสู้ไอหน้าไฮนี่อีมาป้าบุงเลยดีบะมาคดีอะดุมปุ่นนะซาสีไฮดันะ
0: นังตัวงานนังชัดปังงามจังกะริกุมังงามเลยบดีอีป้าเก็บปุ่นชีกีควายเด็กนุ่งไงบวายบดูโอ้ยก็ดูรีบน้ำมานะปังงางงามเจริบสูพันนิงบดีนังบุสวยงามขี้กระดราเหตุนะปากขัดซะบดีกิตาวเรมต่ออีมุงอะดูกีนุ่งชีบกีลิปุ่นน้ำมาฮานะดูกีเลรุงกันมาดูทัดกันนู้เฮนัชเชสลาลูอิชานะกิอันตานะในอุ้มปูน่าบ่ฮู้นักเด็กนี่ก้าวไปยาเด็กคอยป้าเกว่าสิมาสินี่อีป้าเนี่ยนั่งวันเด็กปีนิงบ่มามันยามครับบ่โอ้โหนายพุทธ
1: ขังเจริบ

อินฟอลจีรีบัมจางก็สิ่งนี้บายบายไม่ลำปวดผู้มีการีไฟกันลิงูติดในกากในจีรีบัมครินอินฟอลทั้งตัดกันเทการีกวยบุงลงกับเอลพีจีเต็งกาลูชักูดีเซลลูกระทุ่มเปโตรตัมบุตัชัดอารมณ์ผู้มีการีสุ่ยกระจอกกันเน่อันนี้ตรงจีรีบัมจำลามีรุ่นนั้นสายอัตราจีรีบัมเขาเต็งกาเล็กใดทรัพย์ไปถุ่มเล็กชักปุ่งบุอินทางกับบัมเน่อาสามอรุณาชนประเทศรำไรคนนัยเมดิมาจีดิสทริกตรงมีมังบาสตีขอดูรานุอรุณาชลประเทศตรงตุเลียไม่ไม่กันสาวเลยนะทำไมข้าไม่มุ่งกว่าอาสามตรงไม่กาลุกบูกบูกันเทกบูกไม่กลัวแต่ดิมาจีสิบิลฮอสพิตาลขอลาจับไปบ่เมย์บ่ายเมย์กบูกสิเมย์ไม่กันบดเลยนะดิบกอตรงอาสามเมดิคอลคอลเลจขันยูฮอสพิตาลขอลาจับไปบ่เมย์กบมเฮกบมเมย์ไม่กลัวเลยนะสาขันย์กมุ่งแต่กันทิ้งสร้างรำไรตรงกษตรเกียร์นามเมย์นายงก็ไม่กิเมบาสตีขปักปิดตัวเงี้ย administration วินิจนาลัดซูนลารมกมาเกตุนันนี่กันอยู่นะก็คุยลินเนต้าปักเนี่ยอาสามตุงชิฟนิสต์ดักเตหิมันบิสวาสรมรินะทำไมคักมิตุงมุงเป็นมินนะพูดกันที่ไทยกันเทมิเด็กว่าอาสามตุงชิฟเซกิตรีกันนี่นะรุนัสน์ประเทศตุงชิฟเซกิตรีวินะอาสามตุงดีจีพีเรกรุณาสรุนารนะก็มุงเป็นจักรุตกันเทชิฟมินิสเตอร์เนี่ยรำไรเบียกของตาสับคนนี้ในชูจ่ามกับผู้คนก็เกณฑ์นายมาตันโดนกวาดชิงท้าของสเตทพูลิสก็ที่ไทยกันเท่ security ตรงบุ้มไม่ไม่นู่นนี่ก็บังกุฏิเรากันเท่อาสามตรงดีได้ก็ข่าวของอินเดียนโพสต์แอสโซเชชันเลยนะดังการกรวดปงูข่าวของมิตรีกันเท่อินเดียนโพสต์แอสโซเชชันตัวกบีสิงห์ official ก็ยืนนะเซนดันแต่กวาดที่ก็ชิปมินิสเตอร์พอหิมันตัววิศวะสรมาก็บังชิลก็ปิดตรงเองคำก็กบิสมัยซ้ำกันซากมณีปุรก็คงจึงได้จิกถุงบุคคลในเขาท้าก็ไม่กังกัดตรงอิรังหรือกระเลงง่ายไหม CBI คันนี้เอ็นไอเอตรงเคสคันนั้นเฮียริงสุขังสเปเชียลทริคอร์ดคันนั้นลิงท้าของสุพรีมคอร์ดเลยนะมณีปุรคันนี้อาสามสรการก็ติดท้ายกันเทอาสามอรุณาชลประเทศลำไรก็ตัวเล่ไม่กันซากเลยนะทำไมก้าไม่มุ่งก็อาสามตรงไม่กาลุกบุกบุกันเทกันนี้อาสามตรงดีได้ก็ข่าวของอินเดียนพอร์ตแอสโซเชชันลีน่าดังการครอบครองชิปมินิสเตอร์เฮมันต์บิสวาสเซอร์มาก็บังชิลล์คนเทอาศัยกันเป็นมิตรกับสังกัลโลกเทกระทั่งก็คิงก็คือเมื่อวันนู้นในพอสการ์ดที่กำลังกับปากบุ้มลูท้าวเรนิโกไอซีพามิคอนกรีไอริมสุนเลี้ยงไม่ดูสุนท้าวมิลูไม่รู้ที่นู้นในพอสการ์ดที่กำลังบ่มก็ยัดตู้ปาลงตะเมลงดิสตริกรุยสัสวิงงามไกด์วันไรคันนี้ก็ปามีกอยไอ้กอยจิ้งหลอกดีโค

0: ตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มเฮ้ยตุ้มตุ้มเฮ้ยเฮ้ยเชนบุดีพังยีบูตาดันหักจังสิที่ว่าเฮ้ยเ
1: ฮ้ยตาตุ้นกี่เรดิโอเซ่มาทำกษัตริย์ไม่ใช่ยามเนี่ยยาวอีกู
0: โอ้ตาดันไอ้กี่เรดิโอเซ่ยาดันกูยีนเชนบีรูดรับนี่เชมูบ่บ่กุยดรีบนี่นาหันมะเคคงโดปีดบดีมนุงเซ่ใช่นุงเซ่ลีลาดรามาวารีวะตายเนปี้ทันมะเคยอรบะมาชิดะชินมันนะเรดิโอเซ่ปูคายรกะดรายนาลัมบีดะโคคงไลนี่เนี่ยเด
1: อะดุนเฮบะโซใช่ชุดาเซ่คาดังชุดทาดะเซ่ทับกซุลเลบกุมเซ่ไหบะ
0: ตาดันนานาโอซุคงจีดาตาดันตะกิวดีไอเนคระชัวเลอ่ะคุณลังก์มาเกี่ยมังก์มอามันพูดกับพี่ว่าตันิดาอะดูชนเจอร์บิสุตาจันทับกตีเลวมวยดา
1: ไอ้น่ะฮารีมังก์พ่อยบิดาตาตัวนั้นนี่พาวพ่อยบังก์มเด
0: ียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตาจันอะดูบุรีชูมีไอ้น่ะโชลีเฮดุนเนี่ยเชียนเย็นอะบุตรไอ้งงดาตาเนี่ยก็ชูปีดิดาตาจัน
1: โอ้อะดูขังงอยบ้าเล็บตะเล็บกุ้มเซ
0: ่ขุดกะเซ่ละหุ่นไปบังก์อามัดตียาดเร่นุ่มแก่หนี้ที่ชูเร่เล็บตรีเสียขังเดียนี่เลยกายทับกษิบุชิชูไอ้คนขังเด็ดตานี
1: ่กายามุกุยนบุพเพนี่ไงเลยคิดเกี่ยนี่ฮะอามันนัตรกามเฮกเดลักษณี
0: ไอ้คนยานี่นวงงานดิ่งดิพริกสิบุนัตเตะไปดูมแก่บุลิงมะกวนกันตะเกียบชิงมึงหักตะเทียนนรดีสับบุยานกี่วักเกิดเซิงซักอินซังนับปีเท่าทุ่มอีรังหัวน่ะหกตึงไงวาเลยติฮัชตาดันทับกิมีไอ้คนเด็ดดีเรดิโอสิการิโก้แล้วบุกเลยเรดิโอไอ้คนเดลเรดิโอมาชินครับกูทับมันดีโอ้ยเฮ้ย
1: ไอ้ชิมีตาดันชิมีจากสิงจาริงไอ้เดชูปัทาริงไอ้เดชูชูนอมริงไอ้เดชู
0: มานี่มานี่
1: ตุ้มลำเดชเดชูเรดิโอเรดิโอเรดิโอ
0: มานี่ตาดันมานี่นูปีโอ้ยบิสิงชูใจสิงโทนิงไอพี่รู้นชาริงไงพี่รู้ลิงไงโฮเทลเด็ดดุคานเด็ดพังไงเด็ดสิเรดิโอเรดิโอเรดิโอหักตินี
1: ่แล้วเด็กก้าวลงมาเนี่ยตาตัวน้าวายอิมาอิเบียนอิสัลลิซีสิงห์สินะไม่เข้าหน้าห้องนึกคงแล้วก็เล่าลิงบ์เปลี่ยนบดอเขาจิตเรดิโอหนุ่มหุ่นเฉลี่ยดนะ
0: ชุ่มชุ่มชุ่ม
1: ชูนอมเด็ดเรดิโอหนุ่มปังกันหักกันปนีวันเดบนีตาตัวไอ้คุยกิชูมายันเด็กกี่เห็นนะฮู้น้องตุ๊กคงกะโลกว่าย
0: ายตาดันไอ้ท่าจรเกไอ้ท่าจรเกตาดัน